0: good things, by thinking positive things, by thinking wholesome things, by saying kind things, and doing kind acts. This is what we practice. This is how to practice. And when we do that, we bring not only us inner happiness to ourselves, but we bring great happiness to others. And this is what we should be doing in our lives, to focus on developing great kindness in every act of body, speech and mind. And that way we give up unwholesome acts by developing these wholesome states. And when you develop this as a way of practice, gradually, persistently, then you start to develop an understanding of the one who knows, that inner knower within yourself, the quality of mind which knows, just as Ajahn Chah said. Then you'll know for yourself. It won't be just an idea and a concept. You'll know this state, this experience within yourself.
1: ทุกองค์ท่านก็สอนให้มีสติปัญญาทั้งนั้นให้รู้ทั้งนั้นถึงผู้รู้ทั้งนั้นก็คือปัญญาคือสติปัญญานั่นเองเมื่อบุคคลมีสติปัญญาฉลาดแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองนั้นให้อยู่ในความสงบสุขได
0: ้ Each of the great teachers always teach you to develop mindfulness and wisdom, to develop awareness, clear comprehension in whatever you're doing. If you develop mindfulness and clear comprehension in everything that you're doing, then that will take the mind to tranquility. That will take the mind to peace. Then you'll know for yourself. That's the way of practice, to develop mindful awareness, sati panya, mindfulness and wisdom in everything you do.
1: เพราะว่าพระศาสนานี้ทางพระพุทธเจ้าท่านสอนและครูบาอาจารย์ที่สอนก็อยากให้อยู่ในความสงบนั่นว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหตุฉะนั้นก็เหมือนพวกท่านทั้งหลายอยู่ในความสงบเดี๋ยวนี้เลยเงียบสงบอยู่นี้มีความสุขไหมถ้ามันไม่สงบมันวุ่นวายนั้นมีความสุขไหมจึงถือว่าสิ่งที่ไม่มีความสงบคือความทุกข์สิ่งที่มีความสงบก็คือความสุขเราอยู่ด้วยกันสงบไม่มีความวุ่นวายนี่มีความสุขครอบครัวก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกเต้าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความสงบครอบครัวนั้นก็มีความสุขแค่นั้นก็จะรู้ได้วันนี้บ้านเมืองใดประเทศใดอยู่ในความสงบไม่มีลบลากันไม่เบียดเบียนกันประเทศนั้นก็มีความสุขวันนี้ถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเรามีความสงบเราจะมีความสุขมากกว่านั้นอีกตรงนี้เราก็จะเข้าใจเองเมื่อติดปฏิบัติ
0: If we develop and practice towards states of peace, then we'll understand the Buddha's teachings that there is no higher happiness than a peaceful mind. There is no higher happiness than the mind that goes into samadhi. So developing peace and tranquility leads to happiness. And we can see that here, can't we? All of us are sitting very peacefully. So there's happiness in this hall, there's happiness in this building, because we're harmonious and tranquil together. And also between husbands and wives and in a family, if there's peace and tranquility there, then there's automatically happiness. So tranquility, peace, calm, stillness is a direct cause for deep happiness, just as the Buddha said. And that's something that we can know, we can experience for ourselves. And if we cultivate and develop tranquility and deep sense of calm through meditation in our own lives, then we'll become more wiser, more skillful, and we'll know the path of practice. We won't have to go and ask anyone else. We'll know for ourselves, we'll understand for ourselves, and clearly comprehend for ourselves. I have one question. Which I have written down, and that is, how do I deal with my anger? กาสจะปฏิบัติยังไงที่จะแก้ความโกรธครับผม
1: แก้ความโกรธได้ก็คือว่าเห็นว่าความโกรธนั้นมันมีความทุกข์ถ้าเราไปโกรธคนอื่นเมื่อคนอื่นพูดให้เราโกรธคนอื่นเราตัวเราทุกข์จิตใจเราทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็ต้องละความโกรธก็คือมีเมตตาต่อเขาไม่ต้องโกรธเขาถ้าเราไม่โกรธเขาเมื่อไหร่แล้วก็เราก็ไม่มีความทุกข์แปลว่ารู้จักความโกรธนั้นทำให้เกิดทุกข์รู้จักโทษของความโกรธเหมือนคนไปตากแดดนี่รู้จักว่ามันร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดให้มันร้อนเขาเรียกว่าคนรู้จักโทษแดดนั้นไม่มีความร้อนมันเป็นทุกข์วันนี้ถ้าหากคนอื่นพูดให้เราไปโกรธเขาเราก็ทุกข์เพราะเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาถ้าเราฉลาดเลยเราไม่อยากทุกข์เราก็ไม่ต้องโกรธเขามันเป็นเรื่องของเขาที่จะพูดตรงนี้ถ้ารู้โทษเมื่อไหร่ก็ละได้เมื่อนั้นละที่ใจเมื่อละได้ก็สุขทุกท่านก็คงจะเข้าใจว่าถ้าเราไม่โกรธเขาเราก็ไม่ทุกข์เนี่ย
0: We have to see the consequences of anger before we can give it up. If we see that angerCauses us pain and suffering, then we see that this is worthy of abandoning. This is worthy of giving up, because we are directly suffering ourselves. If we see that we're suffering, then we can develop this kindness and goodwill to others, this loving kindness or metta to others. But if we don't see the consequences of anger, that we're suffering, and it is very difficult to abandon.Anger has to be abandoned in the heart by seeing the consequences that we are hot, we are suffering, we are the ones that are experiencing pain. It's just like somebody who is out in the hot sun and is being baked by the hot sun. When they see that this is hot, this is unpleasant, that they are suffering because of the heat, then they go inside and they've given up being in the hot sun. And so too,somebody who sees that anger is hot, anger is unpleasant, that they are suffering internally, then they can abandon that heat, that anger within themselves by developing wholesome states of mind, by developing loving kindness. And that brings themselves happiness. And so when they are happy, then they're not moved to say unwholesome words, not moved towards hatred or anger, and then they can...give up that anger by seeing the danger of anger.
1: ฉันถ้าคนอื่นพูดให้เราไม่โกรธมันทุกข์ไหมถ้าคนอื่นพูดให้เราไม่โกรธมันทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์อะไรเลย
0: If somebody says something to us and we don't get angry, do we suffer?
1: ไม่ทุกข์
0: No, we don't suffer, do we? If we're intelligent, if we're wise, then we don't get angry at them, regardless of what they say. That is why it's only unintelligent people who are unskillful people in their thinking who suffer.
1: คนฉลาดก็จะไม่ทุกข์ก็คือผู้รู้นั่นเองนะครับ
0: Intelligent people or wise people will not suffer because they know. They stay with the knowing.
1: ผู้รู้ก็คือตัวสติปัญญานั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นนั่น
0: Knowledge means wisdom and mindfulness. It is nothing else but that.
1: คือจิตรู้ภาษาจิตใจรู้ก็คือจิตมีปัญญามันพวกท่านทั้งหลายมีปัญญาเนี่ยนะเมื่อมีสติปัญญาดีแล้วก็ต้องของที่ไม่ดีของสกปรกเราก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับของสกปรกเราก็สะอาดแล้วก็สบาย
0: Wisdom and mindfulness is the clarity to know something, to see it and understand it clearly. Just like if something is filthy and dirty, and we don't want to get dirty ourselves, then we don't go near it. We stay away. That's just the clarity to know that if we go close to that dirty object, then we too will become dirty and soiled. So if we know something is going to cause us suffering, then wisdom stays away from that.
1: ความสกปรกก็คือความทุกข์ความสะอาดก็คือความสุขเหมือนเรามีเครื่องนุ่งห่มสะอาดนุ่งก็สบายใจนั่นบัดนี้ถ้าเครื่องนุ่งห่มสกปรกมันก็นุ่งไม่สบายนุ่งห่มไม่สบายก็เหมือนกันนั่น
0: The awareness has to know that what is dirty something dirty isa simile for suffering. Something that is clean and pure is a simile for freedom from suffering or happiness. So it's just like someone who wants happiness and wants to avoid suffering, like a person who wants to wear nice clothes. They will avoid dirty clothes. They will avoid unpleasant clothing because they seek what is pleasurable. And so we too avoid unskillful thinking and thinking that brings suffering and go to that thinking which is free of suffering
1: ประเทศออสเตรเลียจึงเป็นประเทศที่สะอาดเมื่อสะอาดแล้วก็อยู่สบายมองไปไหนมาไหนก็สะอาดที่อยู่พักพาอาศัยบุคคลก็อยู่ในความสงบก็มีความสุขเมืองก็สะอาดถ้าเราไปอยู่ที่สกปรกเราก็ไม่สบายใจอยู่ที่สะอาดอยู่ที่สงบมันก็มีความสุขใจเหตุฉะนั้นเมืองสะอาดจึงเป็นเมืองที่คนต้องการทุกคนต้องการความสะอาดความสกปรกไม่มีใครต้องการวันนี้ความทุกข์ก็ไม่มีใครต้องการเหมือนกันต้องการแต่ความสุขแล้วก็ต้องเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดจึงจะรู้จักการปฏิบัติตนให้มีความสุขได้
0: Just like Australia is a very clean and prosperous country, and everyone finds enjoyment and satisfaction in that because it is so clean. The nature of human beings is to seek out what is clean and pure, and not to look for what is dirty or untidy. And so too, if we want to seek out what is clean and pure in our own minds, we have to see and avoidanything which brings pain and suffering, because that pain and suffering is similar to what is impure, what is untidy, what is not neat, what is a mess. We're trying to avoid that. So see suffering as that which causes pain, and that which causes pain is that which is impure. And see that which is pure in your practice. So practice in a way that is making your mind.Purer and purer, more refined, more stiller, more peace, then you'll know that happiness and peace for yourself, and therefore you'll know the way and path of practice in your life. Is that true? Do you understand? Does anyone say it's not true? Actually, that's interesting because I have another question here, and I may combine it if I may, which is actually, why did you become a monk and what keeps you in the robes? So if I can combine both those. From ในคำแนะนำของท่านอาจารย์ผมอ่านประวัติท่านอาจารย์และได้เห็นว่าท่านอาจารย์เคยขอแม่ให้บวชตอนอายุ12ปี14ปี16ปีและ20ปีแล้วแม่ไม่เห็นด้วยก็ห่วงเรื่องลูกชายไม่อยากบวชนานเขาก็เลยถามว่าเมื่อท่านอาจารย์บวชแล้วแม่มีความรู้สึกยังไงแล้วก็เขาอยากถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ท่านอาจารย์อยากบวชเป็นพระมากเหลือเกินแล้วก็อะไรเป็นเหตุที่ทำให้ท่านอาจารย์ตั้งอยู่ในพุทธศาสนานานแสนนานถึงขนาดนี้ครับผม
1: จุดประสงค์ความมุ่งหมายก็คือเห็นครูบาอาจารย์

0: ต้องมีความดีแน่นอนท่านจึงอยู่ได้ก็เลยอยากบวชเพื่อจะศึกษาว่าพุทธศาสนานี้มีดีอะไรมีความดีอะไรเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วจะได้รับความดีอะไรจะได้มีความสุขอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่สนใจมากทั้งแม่เมื่ออนุญาตให้บวชก็ให้บวชเพียง7วันเท่านั้นเลยก็ไม่มากแต่เมื่อบวชมาแล้วเราก็อยากปฏิบัติอยากศึกษาให้รู้รสของพระศาสนาคือว่ามีประโยชน์อย่างไรมีความดีอย่างไรจึงได้อยู่มาปฏิบัติมาเมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้จิตใจสงบนั่นเองเป็นสมาธินั่นเองก็จึงเห็นความสุขในความสงบนั้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเงินทองสิ่งของเป็นวัตถุทั้งหลายก็ให้ความสุขอยู่แต่ว่าสุขอิงอมิตรเหมือนเรามีเงินมากๆหรือมีรถมีบ้านดีๆนี่นะแต่เจือไปด้วยทุกข์อยู่มันยังไม่สุขจริงๆก็เลยต้องปฏิบัติให้จิตใจสงบจิตใจสงบนี้ไม่ได้อาศัยซึ่งสมบัติอาศัยจิตใจนี้ไม่ยุ่งเหยิงไม่เกี่ยวข้องกับสมบัติจิตใจก็เลยสงบเป็นสมาธิมันมีความสุขเหนือกว่าแล้วก็ยิ่งมีความฉลาดนั่นได้อธิบายกันมานะมาจากสมาธิก็รู้จักการดำเนินวิถีชีวิตของตนและรู้จักการประหยัดเหมือนชาวฝรั่งของพวกเราหรือไม่ได้เป็นฝรั่งที่เราอยู่ด้วยกันนี่ถือศาสนาคริสต์แต่ฉลาดรู้จักใช้ธรรมะของพุทธศาสนานี่ได้มากเลยทีเดียวจึงรู้ดีว่าโอ้ทำไมประเทศชาติบ้านเมืองของชาวฝรั่งของพวกเราในต่างชาติต่างๆที่เจริญรุ่งเรืองก็คือเอาคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติได้มากถูกต้องปฏิบัติถูกต้องนั่นเองก็เลยได้รับความสุขความสงบเกิดขึ้นทางด้านวัตถุทางด้านจิตใจนั่นคือก็ยังมีทางด้านจิตใจส่วนด้านวัตถุเจริญแล้ววันนี้แต่จิตใจยังไม่เจริญมันยังมีทุกข์อยู่เราก็ต้องจะพัฒนาจิตใจเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ก็สนใจเรื่องอย่างนี้เหมือนกับคนที่มีโลภะอยากได้มากๆทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จักละความโลภมากนั้นไม่เห็นแก่ตัวก็จึงเจือจานผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นบัดนี้ถ้าหากเรารักษาศีลก็ทำให้เรานี่ระงับความโกรธได้เรามีศีลเพราะเราไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครเรามีสมาธิจิตใจสงบแล้วก็มีความฉลาดรู้จักทางถูกทางผิดดำรงชีวิตของตนไปในทางที่ถูกต้องวันนี้ถ้าชาวฝรั่งของเราหรือต่างชาติพวกเรานั้นถ้ามาฝึกจิตใจให้สงบแล้วยิ่งจะฉลาดยิ่งจะสงบกว่านี้ยิ่งจะดีกว่านี้มันยิ่งจะอยู่สบายเพราะเหลือแต่เท่านั้นเพราะวัตถุนี้เจริญมากแล้วมันแต่ต้องมาฝึกที่จิตใจเนี่ยฝึกจิตใจได้ยิ่งจะมีความสุขกว่านี้นะมังเพิร์ดมดออสเตรเลียหรือประเทศต่างๆที่ประเทศต่างๆยิ่งจะมีความสุขกว่านี้นะถ้าจิตใจสุขนะต้องลองดูนั่นตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่สนใจในพระศาสนาก็อยู่มาเรื่อยๆปฏิบัติมาเท่าไหร่มันยิ่งมีความสุขยิ่งฉลาดนะยิ่งมีปัญญาจึงได้พูดกันว่าการทำสมาธินี่มีความฉลาดมีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจึงทำให้เกิดมีความสุขมาเรื่อยถ้าจะเข้าใจแล้วอาตมาภาพนี้เป็นคฤหัสถ์อยู่ตั้งแต่เล็กมานั้นก็มีความสุขสบายทางด้านวัตถุแล้วกินอาหารนี่ก็วันละ4มื้อ4ทุ่มครึ่งนี่กินรอบสุดท้ายแต่บัดนี้เมื่อมาบวชแล้วก็ฉันมือเดียวมาได้43ปีแล้วนะฉันมือเดียวเท่านั้นก็อยู่ได้ที่มาคุยกันยังมีความสุขใจเพราะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจสงบมีปัญญารักษาตนเอาแค่นี้แล้วหลักที่มาบวช
1: When I was young before I ordainedI used to look at many of the very elderly senior monks, and I looked at them, and they seemed very happy and very